0: กวาดีเอิร์ดกวาดีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: โบปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดลามให้เต็มตึงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาดีบรอนยังก็กลิ่นน้ำปัตตังอาเทยัดที่กอดทั่วมันจัง
1: ยันกูปุการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีจะปูเด็บกี่ปังเงินได้ปัดอาเ
0: ทเย่กอดบิดาฮานาลิปีดังกวาดีปู้กลิ่นเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรื่องจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังเมกิโลกบุโรบุโรกดิมันจังน่าจีนมั่งฟ้าอัน
0: ยันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีร้อนกว่าจี
1: ฮานาลุ่นทรพีเลยบ้ามันนายกันเด็กกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
0: เบะปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ่าวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชั่นแนลดันทรพีสบ์การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาเบะลาเกยังกักกาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุ่นเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจีดชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิทัมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวัยยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเซSirto 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-61-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Havi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Havi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Havi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupi nyo.
3: Panen nak long do. Nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelung.
3: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Cities FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทะทู่อมีดาลามไฮเต็มติงลง
0: เย่ตกวาจีบรอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดิกอทู่มันตอง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮาลิปีตกวาจีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอัด
0: ญันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายก็เดชกับปุตโตอาซาตุหอยังกามีฮานาปะ
0: เบะปุตโตอาซาได้ชาเตือนกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคราะห์ secara profesional dan servis bergaransi
1: yang betoy kapega เบะลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีฮาเทลาเกยันนาเทกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซโรเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์พิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเอนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami.CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, eh apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame.Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggul, magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, eh apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV.